องเอวรังอลังเอาเมื่อกี้นาราวบาสารวะเงาปุจวะบัวรามุตันนาดาบากวายกวาย